0: อาหิขวนาเอเจกะกะราหิยะเตเวเวตัยติงควาเอจับบาวะคารานุเตติกะจะหิบาวะเอออาควะเคยหวยอาจะหิยะเตนุจะเอเวตัยกะจะหิจะจั่นหิจะทาเคกะเวดุงมะมุเวตะควาจวมะอัตตะสตราติมคิเตควาห่ายะเคยกวะเตเวห่ายะกะกวะเตเวอะเหตาขุนอุเตกเอกุริเตหินุเอชะชะอจวะอะกะกวะเตตะเวตาขเวอะกะจวะอะกะเวงเยหูอะกะเวงเยหูมาจาวโออุงขมอะจิอามุงวะควาปะเตเตตะนุทุกะอะตะมุงวะควาชียะตะมะระทุกไอจิอุเวตะจิติอาเวนะตะหาเรกวมะไออาควเวนะตะหิมอาควเวกวมะไอคีนังหุเหเจขวากุเวตาเหอตงงมชักยานูอะขวยอาจุนาเอนุควเอกริติอาเวอะคิเตคีเคคเรยะกโนติติอาโกเวอะคิมะเอคิเจขวากุตะ
1: นูโกอะขวจินตะเหนอฮัมเบติมอะเนกันงูปักตางาไคกวะเตจินงูโกมะไคกวะเต
0: เตงโกโกมะไคกวะเตไคไคกวะควะเตมิงขวจิอางยาวหิงขวจิอางชูริกะติทาคิงยาวหิงชาชาโคตมะคะเตติยะกะหิงอะตังโกเตไคกวะควะเวตะอะเตงโนมะควะเตขาอะเวตะอะขวกวามชิวมคิตะคุนอะขวจิงยาวเชนะหิงหิเชนงมโคง่ายให้อยากเคยง่ายให้อยากสตรัติมุกอาอาจีงก็เชื่อในนักตาคนนู้ดีกูตัวรกอาดีกูตัวรกเคยงานนู้ดเด็กเช็คกาโก้เต็มแพลตฟอร์มเดนมาเต้เจ้าของกาเต้ตาขวิดเต้โอ้โคมคุมาฮัมเบริควาหิโยตัวน่ะเคยเต้ควาหิยัดคีอาเกฮัมเบตุขุชิมีกูเหชินูมาโอกาตัวโอกาตัวเต้ตาตาขวิดเต้โอกาตัว
1: ไอ้กิจกรรมกลางวันชิงกันนี่อาจารย์สกัดคลาสเนี่ยเตะแต่คนที่สิกาสูเรบุกุคลาสเนี่ยเตะกว่าเห็นว่าบุกุคลาสเนี่ยงาว่าห้างขาดคนอะไรขาดขวายตัวอาคำนี้ก็ไอ้กูจีใกล้ติดตัวก็ชิงเงี้ยก็คุริคุริเตะว่าเขี้ยมาคุจีเช้าคุจีนี่เตะคนงาว่าสูเรห้างขาดขวายคนแล้วก็จะขัดตัวก็สูเรห้างขาดขวายคนคนควันกินบุกุคลาสเนี่ยใกล้เตะกว่าเตะมสิกิ
0: อาคีที่มีอะไรเงี้ยสูเรคลาสเนี่ยคีจวนน่ะเอร์การะขวัตขวายหิยะก็โคเฮนี่คุณมาตรีกี่หินักทีงไอ้มาอ่ะคอยอักวิยาโกหาหนูที่กูมาโกทีมเข้มอักวิยาโกหนูที่กูมาโกเชนุมาเองมาตรีกี่ตานะมาคุริจาวาโกขามาอิเชคุ้งชูเรเหตามามาเคขามาจาวาโกเรมาจาวเหอันนั้นที่จาวอุท่าอย่างนั้นขวานุขามาหน้าอุคุริกันขามาจาวาโกเรฮัมเบขามจาวาโกะขอขามาอิเชเกย์เตควาขามาคุ้งยาชูเรมาขามาคุ้งเอตัวขามาเคลียติเอขามาคุ้งขามาตรีกิตามาเข้าเชนักว่าขวานเบแต่อาตาเจต้าเคยติหิยาควายคีฮัมเบขามชมข้าชูเรดิงกัวเอาชีเกี่ยงว่าคุยอยู่ขามงัวกว่าขว
1: านเอ็งนี่คำสกีนี่กูรีจูกรอติกูรู้กันแต่น้ำมันจีเจกมาครีมิชันกูเอ็มโอจิโนนี่เจ้าครีมิชันกูฉันตั้งใจเหตุอันนั้นคอยเฟฟินตัวนั้นคอยช่วยชุนยาสินเจกนั่งมือกูเห็นกูน่ารักมีอะไรทำกูเจอเห็นคำจีกันงั้นมาตั้งเออมาเจอแต่ครีมิชัน
0: อักกัมชิกิฮัมเบเตอูอักกัมชิกิฮัมเบเนี่ยเฮครีมิชามขวัญอุ้งอีกกว่านาชิกาตัวนั้นเจ้าชามานุฮาราควตานุอักกัมเฮเตอันนั้นทวีอิริมตามาเตอันทาเฮเวนตากัมข้าเฮมุงเอโออุยันนุอุยันอุวันนุอุวันอันทาเตเตตานุตาคนนะอัจเวนียกุ้งทาเฮกว่าอัคจิอาชินุช่วยนุเตคุมทาเฮอัคนิโคอันติงกว่างุกิน
1: ามุอาเตโกเต
0: ยานามุอาเตโกนูเนียเตดิอาคีฮัมเบตาอาตาเตกุมตาฮิชิกาเตงิกามุงอาเตอาเมกุลิชิควาเตมุงอาตานูติวเฮติยาควาอุโอกาติยามุงอาตาโอบาครีมิชาคุมาตินตาติยาคาเชนาตาน
1: ูอาตาเบบัลโกจิฮัมเบคามินาควาอิริคุมาไอเบียโกจิอาเซนิเวมตามะคาฉันไม่ไปไอ้กูเตะหิอาชุนละไอ้ดิชุดชุนยาสีดิหิน้องทอมส์ก็ไอ้ดิไอ้สันเตะอามุเตะตัวนึงทำนักโซเดสิมุเตะจาวกันเตะตาคุดูคุตูน้องจะเข้ากันแล้วไอ้กูเตะกูฉันนัดเห็นตั้งใจกูโหเช็คกูเตะนัดอ่านข่าวเช่นจีกว่าเตะ
0: อ่านข่าวเช่นจีตาคุณอ่ะ